0: ต้องสียูสปุลเตอาบอสตาเป็นทองอีกเอ็ดนังปอลาลองเลแทกลองบังกระดากบังเสียกูปีมาลารองตะวังดับที่พันเห็นโลกแชมเปี้ยนในส่วนออฟซีปุดิบลองเทียร์นั่งยีลาสอบบังเทอากูโจนี่บักดิบลองนั่งยีลาบังลาลองเกตะวังอีดับที่กว่าพันเห็นกาลองบังวังอีดับรังกูดีวาร์เดเป็นโนเตลาชิลีลำบังเกชิลีเกวาระหดบังตาฮาระบังปีปอนิกนั่งยีนนลองเกลาเฮติกุลาดลองเกลองเห็นลากาปัตเทดับยีปัวฮาระมุขับปีปอนังยีเกวาระนี่ตาอันเป็นยองซิมวาร์เดเป็นอาทีเห็นลานิเครพอนิเครฮินีเกชอกเป็นลานิเครพออังบงลาสองบงเลยปูเสียวาร์ไซเกเกดูเกกาลิโลเห็นสิตาลาเป็นสิปูเรงดูนิกบอมคาร์ด
1: ลาปอนอปอร์นังลิตุมซอนซิงตารุกะทันอลังลิลัมเทอาร์เจกลองตังลออาดุนทูปินีอาสาร์ลัมเทอาร์เจกซินังอาร์นิซีเลจอกเตนีพารุจอกตังมาเตเมนเมนเลจอกลุเตบิดีเจลองบอมลัมเทเกมันอาจารักิสุมเป็นตาเกเชงาฮุดเลเจปาจอกเทกลุเตอภิเกบิดีเจลองบอมอปอซีจอกบินจีลาดักนีพารุปุเกอาบัตไทเกองอพันซีกิปุดามลัมเทลาซีสาร์ปาลัมเทโลอาร์นิซีเลจอกเตนิพารุจอกตังมาเตเมนเมนเลจอกโลเตบิดีเชลองบอมปินีอาสาร์ลัมเทเกลาปวนเวลโลอาดุนทูคาร์บีลุนบาริมังเดงอลองเป็นกิเชงซีอาลุนอาร์เจกเซนังลองกีเบกิโลนาลอนอาลังลีกิโลนิกเจียลุนลาเกNeng pialon, tangte arjek senang.

กแรงนูตุสีนี่จอกแรงนูตุนี่นอนมาในที่แปลงโลตินี่มัด

0: พิกาสังร้องพี่อยู่แดดอาลามดีสิอยู่แดดอาลามดีเสรหันโซนางจีสิเสรหันโซนางจีพิกาโซกีบีพิกาสังร้องพี่สิพิกาสังร้องพี่ที่การสุกีบีที่การสุกีตีสิพิกาสังร้องพี่อยู่แดดอาลัมดีสุวาดัมโลตีราแดดโปมาร์ลี
1: Lapuana pornang litum, longki be kilon neng pialon arjoik longtang lo.

เจลีร็อกอภีกาเบียไข่ตาอินุตอนกเบกลางตั้งโลปูอลัมจันตาริโจอพันจักรีจักรตุมทานปัจจินีดัมโลกาเบียงบองเป็นอินุตอนกเบกกลางอลัมจันตาริโจตาอันเกมาทาสุงกรุงโลกาเบียไข่ยาลองอินุตอนกเบกกลางอลัมจันตาริโจแบงอาร์จูลองซีอาร์นิซีทองอพันจันตาปูรันพาโลริโจฮุกุมเกลองเป็นทองตาจันตาปูรันปาเลดามโลทองจันตาปูรเกเลเป็นริโจบังทองอพันกังตังกังสักอาสัตเกลังจีอพันปุระอาจักริจักรตุมอพันฮุกุมปีซีอาซอนอาซอนอาสัตปาลังโลอาสัตเกลังโดอันตาทองอุนลาบโลลาซอนซีริโจบังทองเกอินุตอนอกเบปูอังเทคจินิซีทองอพันจันตาปูราร้อนอปินโปอาร์ปูเป็กเด็ดโลลาโซอาร์นีเป็นเกทองนอกเบจันตาริโจอาร้อนอปินโปนังจิมานโลทองจันตาปูร้อนอปินโปเกมานอาร์นีเป็นเกกาบีเป็นจมังังบองร้อนธรรมะอาเวเด็ดอสอนโลลาโซอาร์นีเป็นเกกาบีละเป็นจมังอตุมจุกแลมจดัมเร่งดอกเร่งนีเป็นดูลองโลทองนอกเบอากายอาหุดฮองครามละเป็นดองคามุคามอดุงกิลานีอังลองอลองปารอกอริโจโดลาโซปารอกอริโจตาอินุตอนอกเบฮาลาโซปอราหุดลาโซปารอกอริโจกาบีละเป็นจมังอตุมเบปาร์กิเคลมอลองไกตากาเชเนกกาฮโลดุนอาหุดเป็นอาหุดเกอปรานันตาอาร์มุดดุนเดติติลาบังโซอลัมจันตาริโจตาอาร์จูลองโลลาซอนซีอาร์นิซีทองอพันริโจอาบังฮุกุมปิซีบังโซอปารอกนอกเบอพันปาธิดัมตอยโลลาโซอปารอกริโจเกฮองกรัมอาดุงเจกโซอังลองอลองเจกซูโดอพังอังลุมซีไกตาอเมเกจังจังลาโซอลัมทองอบังชินีปาเมทองเกอินุตนอกเบจอดกะลีอลังลีเกพูจูกาเลอซอนตาจิปาร์จันเทคละเป็นเอลองอดิมเป็นอลองกะเปรกอดิมเกจอนกังจาร์กะปาเฮโลเทคอบังพูลาซีปารอกริโจอเมเกจังอหุตทองอบังพูจูกาเลอซอนจิปาร์จันซีจอยจอยเป็นเจคซูโดอพังรันปอนโลละเป็นอดุงอันปาเลดามโลAdungan kilipen thongabang ihut so apor munthi dinglo. Thongabang koson si kapathi pomapu ihut so kamunthi esek parok richo abang amek prangdaklo. Lason ahut thongabang parok richo akeng ihong van pongamat isamvet nang kechon kangjar daggilani adungan nang paliroklo. Laso kangjar ahut parok richo abangเจ็กซูโดอพังเอซาเวตผู้ปูรสีทองอพันนังจอร์ดุนโลลาโซนังเกจอร์ดุนอหุดทองอจูบีโพดุนพรีอันโลอาเก่งวันปองอจอยเนปารอกริโจเกอภีทีลอดโลทองนอกเบจันตาปูรอรอนปินโปเกมานาจอยเนจมังอตุมทองอพันอานิงอิงซัมเซเดดโลอาร์โลเป็นเกลังเซเลตอันนิงเกจังเจลาเป็นอปรานการมุดจีอพันซีบีดีกังลิมมาทาเดดโลทองจันตาปูรอนอปินโปเกมานาฮุดไมบองเกโดโกซารีอาริโจอินุตอนอกเบโดฮาลาโซอนอกเบกบลีอาร้อยบีฮีอีอาดุงติรกิมโปอดิมซีเกโดฮาลาบังโซติรกิมอนอกเบอาออดลังโนปิกละเป็นอเมกลังโนปิกเตบอกเตไรเกโดอตุมาพันไกตากะเชเนกกะโฮโลกะปาโดเวรอจอกราดอตุมเปนางอันอคิสุงโพนางโลฮัลลาโซอาฮุดเจซองกิริโปอสุปีนอกสังอาร์บันจังเบกูอาร์เจเมปิกละเป็นอจังดิงปิกอาร์นิซีลาโซอาโซปีอัมเรงอร่อยลังกะชิงลูอาฮุดอาจูอีเจงอิงจุยเป็ดอมัดลังปอนเดตบีฮีอีบาเตอัมเรงอลังรอยกิตตอกอลองดีร์กิมอาจักครีจักรอตุมลังอาออกรีบอมาฮุดลาโซอาจูเจงลองลอกโล

0: ไรนะพ่อ
1: เป็นนางอันอ่ะโอวิกิมีตุมปุสตามีละให้เห็นอันยิงกระหังบางดูปิดีกันแล้วตั้งแต่ละบางโซอันยิงกระหังตุมพันพี่เพียซ้อนเนาะเกเทคนางจีนางลีหินเป็นทานปนิจิมาพี่เพียคุณลิตี้สิโลนางจีเก
0: อ๋อละนอนบิวตี้พีจีนไอหินดุนจีเปิดเทคคุณลิตี้สับบางเกอละบางเกอคอมมิวนิเคชันสกิลส์เกอโดเวกนะพ่อละบางเกอเมนลีอิมพอร์เทนโลละเป็นโซเชียลไลซิ่งเหรอละบางเทคแบกนางจีก็สนสิมุนีตุมเป็นกระชิงกิดุนมันเนี่ยฮะด่าเกออาร์ลิงดูอุติติเกอวางวางเบลเล็กอดิมเบลเล็กอารองเป็นปุสิตามีเกอวางนางจะปฏิตุนดุนดูปิกเปกฮัลล์ตุมลองมันเนี่ยก็สนสิกระชิมิลีดุนนางจีมาละให้เทคนางจีละเป็นเกอนอนสนนี่ตุม knowledge ดูนางจีนอนpresently copy ซีสุลีวอยมาละให้ตาชินีดูนางจีละเป็นอัปรางพาสอ่ะเห็นปุสิตามีนี่ตุมเทคดูนางจีมันเนี่ยชินีนางจีนอนสนการ์บียงลองอัปรางฮิสตรีอะลามปุสิตามี presently copy ซีสุลีวอยมาละให้อ่ะเห็นตามี beauty pageant ลองแม่นละตุมคุชันรอนปุสิตามีละสน presence of mind นั่งเกลังพันเฮดีละตุมละสนอาร์จูเดอร์ทีละสิละให้บางเกอเทคแวกนั่งพอละสน mainly ละสน qualities ลองพอ confidence ละเป็น knowledge base บางเกอดูนั่งพอละบาง and communication skills
1: ตั้งแต่เป็นนางานะตุมเกมาทับบนดีที beauty page นั่งเห็นนะเก่งคำชี้จอดูนุเตกจาร์ลีเห็นสามีเห็นนุดักดีที่ปุละสนคำมาทับตุมเป็นนางานตุมดูแลงเหตั้งแต่ละสนพูดแทงนั่งลีทานิกจิมา
0: Beauty page na hindun lo plote munitum kamatha che kacharli nan bangke phekthe da ji lason sita la bangke kali ni li own experience pensi pupon lo je beauty page na hindun lo plote la anso se si kacharli na ta itum mane kabor ipon kangtung alam bangki li tum nonson beauty page long dun lo plote la tum question la hainang kar ju current affairs la hai dokok titi mati di la si hala hai tani tum kachar di pon bangke dokok titi la si mane lo kachar li a hin pusita me hala dak pensi mane include pon da titi lo la si balance bangke dokok titi lo belek out knowledge pusita me tum gain pon dak pen he la ben kachar li pen beauty pageant ka balance pon ang ji bangke la ke me thang ko an ma por ka chi pi un lo kachar li long la pen beauty pageant lo nat ke la an time po tanang ni mainly ke kachar li na le focus noi pusi puji he Charlie la pen beauty page and ahin balance bangke la puhen loje ka Charlie nat bang si bisi bangke focus nang pa non alom bangke la pen beauty page and ahin pudam lo plo te la pu bangke la an time bang PO e ta chok alam bangke la ke kai ke tong ni tum ke dam ver nang ji kali de apor pen apor si beauty page and ke do do la si ka Charlie pen beauty page and balance ke la an sungaret kali
1: ตั้งแต่นางลีมีเหตุจงตามีจิตันปนนางลีแฟชั่นกลิมเมอร์ออฟอัสซัมหัวใจลงบุษตามีนางลีเชปัตเต้ดุนปูตั้งแต่เฮลาดักกัจเชปัตเต้เป็นนนดักอิลิตุมคาร์เบียงลงกัจเชปัตเต้ละสงบงกัจเชเพรกับพุทธานางลีทานิกจิมา
0: โอ้ fashion glamour of Assam ฮะดักหัวใจละเป็นดักมิสเควายเอฟลองกัจเจ break ปัสนละอัน difference อวิโลอัลลัมมังเกฮัลตาอีซี platform beauty page and platform ละเป็นดักเตอีซี beauty page and platform ละซี mainly เกjudge ตุ่มตาดักเกเคลังมันอีซีเวลโลเจ firstly เก confidence ละให้ซีเคลังละซีมันเนี่ย difference เกอวิโลละอันเกฮัลดักตา grooming experts ตุ่มตานังเกทันเก communication skills ละดักตา communication skills ก็สอนมา work ละให้ sequence มันเนี่ย difference มันเกละอันอวิปุดามลบลดแต่อันตามีฮาลาดักบังเกอเมทั้ง tradition round ตาฮาลาดักบังเกลังเดริตีมันเนี่ยก็ส่วนอาคอมมิวตี้ฮันซีมันเนี่ยนั่งตุ่มการ represent มาเห็นดีไล่ตานั่งหลังซิตาดักบังเกอลิตุเมทั้งการ์บีคอมมิวตี้ล็อการ์บียงลองลองบังเกลับ difference บังเกลับอันนั้นเว
1: น้องนังลีลับวยหินดีบิวตี้เพจเนี่ยหินบุษตามีนังลีอัปปอร์จีพีกับจาร์ลีหินบุษตามีนังลีอัปปอร์กับจีพีล็อตั้งแต่นังลีไกลองนังลีอาเกมังเกกุปิล็อนังลีลับสุพทักจิ
0: Nili aim in life ke mane beauty pageant hin ta dun lo kacharli ta focus kacharli hin ta focus lo mati di beauty pageant along ta nili dun bom sikang tung la mane state level national level la son long ta opportunity long plot nili bor ipo hapa anta dunin tung la pen kacharli ta nili ing toning tung te alam mang ki kacharli hin na nat pasita mini li si aim do aim bang ke la pu hendo civil servant la si hapuna ta nili mane focus pon lo la pen non beauty pageant hin ta lan so se si mane pa undun ji apansi bor ilo la pen kacharli ahin pusita me la an suselo apor kachipi ni em bangke mane success ji apanlo tema non lom ke kacharli chota kali belega nata experience la haita dunang ji la sini libang mathalo kacharli ahin pen pen beleg non son arts ta ho dance music la hai long linang li tum interest do pusita me hala te hapunata mane interest chipi nang ji hapunata apor chipi nang ji la si kacharli datong kenang ji kali munitum akaya long ke belega hin ta me lang du nang ji thek du nang ji beleg along ta le dun un nang ji beleg adim long ta mane ni tum ko son manon son community bu sita me represents phanta ma thapon nang ji
1: ke pa jut sialam ni li nang li phanar ju pon thulang nang li son tak thak o ve ki mi tum pusta me non son chapati dun ji ning hang do tang te nang li la so ka chapati dun

0: จอยดูปอเองเกปีนี้ตาดูปอวามกอกดูปอปูราเซตโลลาเป็นลากาจิอุมอาเปอันตะลาบางกิลงปนปูปีนี้เปกอกจอยวามกอกลาเป็นลากาจิอุมอาเปซูลให้ปุสตามิลงปนจิลาซอนซิจอร์ปนบอมโล
1: ตั้งแต่ละน้องนั่งลีตุ่มกุลาลงเกดักเกเคลมอาบังขุดมันบังกอันดูจีมาเตนังลีนุเวตซีเคลมิกชดมา
0: อ๋อนู่นนะบังเกเนลีอินุเวตหลังเกเนลีเฮมาสอดโตลาเป็นเกอุกอร์ยังอินนนังกัจจรับดุนโตลาเป็นเกกิบีปอนะบังเกดูเออุกอร์ยังอินุเวตอพันชดมุทเทกิปัทหักเกรตันเกดูตุ่มสีนาปัทหักยันเหรออาเมทังอาเฮมเป็นสีบังรอยปอเนลีออร์ดาร์ปออินเกลังตุ่มรอยปอตังเอ็ดลุบลุตีนังทอนปอสนจัลเลยบางอดอร์คอมเฮลาเป็นกีลาเฮมกีพัฒนาบางกีซับซูอดอร์สุดดักดิติลารองอารมณ์กีพัฒนาบางกีเฮลาเสียดำบางตราพลิกจัดดิติยาเลย
1: ตั้งแต่ลานังลีออเดอร์กับชุปีลากินังลีดักอิลิตุมการเบียงลงเป็นสีชุปีมามาแต่ลองกับเพล็กเป็นสังลีออเดอร์เอ็นปอนดิติลา
0: คัลลีลาบางกีดักอารมณ์ลารองอารมณ์ดักดิพ่วงกลางลาเป็นลาวอลงคอมจีลาโซอารมณ์ซินิลีออเดอร์ตะกีพีพีเฮลาเป็นลาเรดี้เมดบางกีอังตันเป็นไซดีอันเด็กตุ่มบางกีลาดอร์กิสูล็อกอภิธานามุนอิเดนมาติงเกรองอารมณ์ออเดอร์ปอดเกียดอร์สุดากีลาเรดี้เมดเป็นกีลาโนกังอิงเกกุสวาลาให้เป็นตะวันเดติติลาตุ่มบางกีอดอร์คอมเจติติ
1: ตั้งแต่นี้นางลีลานนจอจอร์จลังหินนางอีกไซมาลาเป็นเด็กนางลีกุลาร์ลองกับเพรกลองสิตามีจอร์ปอนดูอีกมานางลี
0: นี่ลีลานนบางกีนั่งแกนั่งอาหุดเป็นอาหุดแท้นั่งเวรเวกีนั่งหุดแกนั่งโอสิตามีกีนั่งเนี่ยเป็นอันนี้ตัดดูแกดูสิตามีลาอันนี้เสียงบ่งสินั่งเนี่ยเป็นปุ๊อันบางกีอาวิลังนนมาบางกี
1: กำลังดีตั้งแต่นี้ลานางลีจอจอร์จลังอันพาร์ตาปินเด้งลาปุซอนไฮฮุยลองกีโรยอาบูกีฮอมลาปุซอนตามีนางลีเคลมปอนอีกมา
0: เคลมปอนลาซอนตาเมทังตาอาบูกีฮอมดูอันเกบังพันตาอาบูปะฮอมลาซอนตาดูเมทังอุนเอลูปุเตบังพันตาโกปีปอนโลอาบูกีพะฮอมบังเกอดอร์กิคอมอดอร์กิสุดดูลุล่ะอาบุกิพะฮอมบังตาเฮพารุอิซิอาบูบังเลเบเล็กโลพารุฮินีราพกเก็บลาเป็นพารุกิทอมพารุปลีโจลาซอนโลโจอาบูอาลิงโล
1: แต่ละที่ตั้งแต่ลานังลีนนจอจอร์จลังอายินนังลีจอร์ปอนโซโลตุมปินเด้งสมบูรณ์ปุสตามีนังลีปักลังปอนลาซอนตั้งแท็กซี่อัลลงกับเพรคาร์บีริสุนิมสุรงาเจปุสตามีมาเตอัลลงกับเพรคุลาร์กับจูบิลองปุสตามีนังลีจูบิปอนดูลุมา
0: อ๋อดูลักกี้ลาดักคาร์บีอุดเฟสติวัลลองสีบิดุนดุนจอร์ลาอัลลงกับเพรคบังเกนิลีปอนเปปินลาดักยุดเฟสติวัลลองสีปอนดุนดุนจอร์ลา
1: ก็เลยดีตั้งแต่อันนู้นกับเพื่อนตุ้มสามีนั่งลีลงออร์ดาร์นั่งจูปีลับส่วนดมาพินดิ้งสุ่มปอดมาที่สวอลูตุ้มกับจูปังรีลายหุ่นส่วนสามีลงออร์ดาร์นั่งจูปีตุ้มดมา
0: ปังรีปังดอนตุ้มเกดุลาบังเกนังออร์ดาร์ดาร์ลาเซลเลงลาเป็นเกลาอะไรเงี้ยจอยปูโฮปูราเซตลาส่วนทันนังออร์ดาร์ตุ้มดุ
1: ตั้งแต่ลายพินดิ้งนั่งลีมินาซีบอนดาลุมามาแต่ลงกับเพื่อนเป็นสังลีตามีอะคูออร์ดาร์เอ็นปอนทู
0: อีกาลีลาบังเกบังพันซีอาร์นิกิองก็ลาอีรุยรุยนี่อัปรังเป็นจังสินาออร์ดาร์ลุเปิดเตลักเกกิปัทหักลอรองอารมณ์ซีคุณน้องนามาซีนั่งจีเป็นอับดิคนนักการนั่งจีปุ๊บลาบังเกอุนเอเดตลุเตลักเกนิลิตาโคอลงกับเพื่อนดูการซีเอ็นพีเอ็มเดตติเตียจัลล์เคลาอเมทังเฮดีลานังกับออร์ดาร์บังเฮอจิร์ดิงคลุยเป็นจังสินาออร์ดาร์ลุเปิดเตการนั่งจีปุระเตลาบังเกนีลีลองเลดัดติติอากุคาบอนได้จีปุสตามิอุนเอเดติติยาลอตองเซกอดแก่ลาปอนเนอลองกับเพกอากุลาตลองปุสตามิรีพีดัมโปวันพีเดติติยาลอ
1: ลาอิลิตุมตามีเทคปนลงเป็นนางอันรงอาจีลงบุษตามีโซลุตุมอาร์จีเจปาตีดีลาไฮบิวตี้เพจนลงบุษตามีกับเจปาตีลงเป็นนางอันพินเด้งบุษตามีออเดอร์กิฟชูปีปนดูลาสินังลีลงบุษตามีส่วนออเดอร์นักชูปีตุมบังดูลุมันย
0: เอลาซอนบังเกอาวิลังนอนมาบังเกลาคาชิปาตีดุนไลฮุยบังเกอาวิลังมุเทลาปังริปังดอนัตุมเอ็งเกลายูทเฟสติวัลลงลาสูคาชิปาตีดุนจีพันเตรังตุมเฮดีลาซอนเกนังออร์ดาร์ดูโลจอยฮองทอร์ลาเป็นเกปีบาไลฮุยเฮจิรเอกลาให้นังก็ออร์ดาร์ดูเจแปนไลฮุยตัลโลมาปลาอันตัลโลลาบังเกดังก็ออร์ดาร์ดูลาบังเกปักอิงคอร์พอบาปักทองเก็บลาซอนนังก็ออร์ดาร์ตัดูซอนบังเกปีดุนลงโล
1: กำลังดีลาให้กินังลีกวนอันาดอร์เป็นซีจอร์ปอนิกลนี
0: ่ลาบังเกลาอีปักเวทปุโรติเฮดีพารุคริปโฮลาซอนโดโลอากุลาช่วยห้องทอรีหุยบังเกนนลานิลีปักทองเก็บต่างหอปักคริปโฮลาให้บังเกนิลีพารุพอดอร์ตัดดูพารุพอดอร์บังเกลาบังเกอิงอาร์เกอิงอาร์อูเฮสิตาเมลาเตรังตุพันบังเกอดอร์บังปักคอมเจติติยาลูสุริเสียดิมปุสตาเมนิลีพารุพอบาพารุทรอกซีลาซอนซีเอ็นดูนาจัลลูอิงเกเซเลงไลหุยปุสตาเมลาซอนซีอดอร์ปักคอมปอนนาจัลลู
1: กำลังดีสอโลลาปังรีปังโดนตุ้มเป็นสมัยอดอร์กิสิเวลโลกดี
0: โอ้กำลังรออดอร์กิสิเวลโลลาตุ้มตะลานังกาออร์ดาร์ปุโรตีอันตะลาอิเซตเวดอสันบังเกอซับซูอดอร์บังสุดักดิติโลลารองเกปัทักบังเกเฮนี่ตุ้มตะกาออร์ดาร์ปุโรตีอดอร์สุดักดิติยาอากุลารีดิเมตเอ็นนำล็อกบังเกดูตังบังเกดีอดอร์สูอิลาสันทักทะปุกาออร์ดาร์โลตีอดอร์สุดักดิติยาน
1: ังลีเกกับเร็กลงเป็นสอด

แงเนตังกอมโซเอพารานเกดัมกิริลาสาวายกังเซนโซกาบอร์โซลังซัมอา

างตองยารีรองนางตองรองตองป้าแดรจอนอีกสี่อิมปูเซ็งลองอาจางเกลิงลูกคอน

สีแดนอนนางชินท้องอาแสระบองจีซ้อนสีแดนอนนางชินท้องตาอีห้องร้องหางนี่อีห้องสีแสระยามลีทอนทาริกเล่งลูคอนเกจิริตงจิริสองจารน้ำกินตูยองเกจิพองลูนางจองรองจิพองลูนางจองลาสานางกลางตอน

จ้องสิมโปเสงลองแปมทาริกเล่งลูคอนกิจารณำกินตูจองจารณำจีดอนคลองเกอีจีพองบีน้องรุ่นจีลูนางจองสินด้วย

0: นอนซีเดียวปอปอไพ่ตรอกจอกต่างล้อดินถืออาดินถือวอร์มอนอาจจะแม็กอังเด้งอลองจิวจิปุตอาจุยกลุนังจิวจิปุตที่ปีเก่ environmental awareness มาเตวอร์มอนกจิรกตกเป็นกิโดนังจีลาบังสอพุทธะหุดบังเฮอร์วิลินที่มุงปีลาเป็น assistant professor ดร.อาตูร์คิริงที่อาซัมUniversity di Fu Campus. Jiu Jiput, Arju Long Ekji. Labang so ajay meke pini akashwani di folong kerot ke parjo ke pachi tak cheng ajay meke iklo.
1: Varmon mate environment lake pirthe dang long isi kinang sotne yang bongke lata ison lo. Tangte, Varmon bolon lapen monida tumke phangno lahaya puthak kachithan chimum jia phan pura Dr. Atul Kiri Ingtigathar assistant professor department of geography Assam University Dipu campus halang liphan si